0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแปงจะขี้สู่กระเจืองแมนปูนหนึ่งเชื่อย่ำจุนหอกชิงสู่เจืองหลังหินน้ำมันเชื่อกินเอซึ่งเล่เหอมุดดีมันได้อันเมย์มือหน่องบังมอยแต่ปูดเขา30นิ้นดงกระเจืองตือหอบห้าหุยตับซองเดาเฮินกระเนื้อมังสะหอยจู่ความถามเมื่อเชื่อขี้กระเนื้อเจืองเฮียนก็ยังได้ฝ่าออกนำจู่เจืองไม่หอดห้างหอยห้างอินหน่องหอกชิงขี้สู่ย่ำซ้ายกระเจืองจะแต่งออกเจ้ากี้สู่มุดใหม่ก็ว่าออกชูอันดึกนำเฮือนเรื่องตั้งเดินวีเอามาสิบหมุดเจ้าหาผูดห้างีนหอกชิงไปหอกี้ย่ำซ้ายกระเรื่องหนึ่งสู่สาววิ่งฝูลาปูดเขามานำเหมยหน่องย่ำเจอดีใดแมนเจ้หนึ่งแต่สอนแนวหอดเจ้าตุ่มกินหอดเจ้าแสบมอยเมื่อดิ่งเหลืองต่ออันหนึ่งว่าเมื่อปูดเข้าหนึ่งสามสิบนิ้นดงได้ว่าเนื้อหมังก็ยังไอเหอและแองเม่มีความทำลาปูกินกะเฮือนเรื่องแดมอยซับจูติวจีเลอเอ้ยงวินทีหวายเทืองก้นรูฟื้องวิ่งฝูว่าขึ้นอีอันคอยรูขู่ยัดแมนมุดใหม่เมื่อแนวกินตีเอามาตั้งเจอกีสังเลอห้องเมลานกะเฮือนเรื่องกะเรื่องติวหอบห้าพิตับซองเพื่อนเรื่องอิ่มเจ้าเนแมนปูดเขาย่ำซ้ายเงินสิบสี่เบื้อนเก่าชูอันได้จบสิเซียวซาแมนหบเสือดิบหนึ่งหอยหนึ่งสิบมิลลิลิตรบักแมนสามสิบนิ้นดงแมนสาหนึ่งมีแต่แนวเอ็ดตึงเจ้าตุ่มเซกุนเจ้าเจียนแนวกี้หมากละเงินเรื่องตุ้สอยเฮินงี้หนึ่งแปดหอยปูดกินเฮอแต่หอกซิงตึงสาวเวียนห้องเรื่องกู้สาวเงินทีนันพอหิวเรื่องเรื่องตัวหอกห้าหิตับซองเฟื่องวิ่งผูเฮอหู
1: คือชดอันมาดึกร้านเตือนเจ็ดมังที่เวกามกวนที่ก่อแหวะเฮ้ยอิดซ้อเวเลย
0: ปูดกินได้เอาเฮินเนื้อมังม้อยตั้งหนอกเสียเห็นหน่อยม้อยนำจูปูดขี้อื่นเฮือนเรื่องเอ็มห่องเดินวีเอามาเกือบอกสอนกับที่เอเปียนบานกือเดินวีหูแป้งซังปูนเปียงควงเจอปันแนวกินเฮอหนองหอกชิงซับเฮือนเรื่องเงินสิบสี่เบื้องเก่าแมนเงินคุกดื้นวีแต่งออกเจอปั้นแนวกินกับทีซับไข่ใกล้เจอปั้นไปดีเอเฮอมีไล่ปูดแมนน้อยเฮินเรื่องกุยบอกดื้นวีแสบมอยคือจึกเจ้าดูก้างจูปูดกินปาเสื้องที่หายเอียนจำดับกงตีแจ้งหยิบหันทั้งเวียนหนึ่งเอียนเฮอหูแต่เปื่อเอ็ดหอดเจนี่เสียเฮือนเรื่องปอบน้ำอิงเม่มันไปปอบน้ำตีต้มกินมีเจ้าแสบม้อยเขาเจ้าละแสบม้อยก่อได้ว่ามีอันเลอเป็นออกเสียจูสาวเวียนกุ้งเรื่องก็ว่าน้ำโตต้มกินให้เลอบ้านสามเหี่ยวเฮือนเรื่องมีโก้เจือกม้อยเสียตุ้คอยก็ตื่มย่ำเจอเจ้าเจียนหีก่อเฮเห็นเจ้าสึกหอน้ำเจอกินย่ำซ้ายบุเดียวต่อแมนดูปูดกินตั้งย่ำเจอยังฝ่ายแสบม้อยดีแต่เจ้าเห่าหอดเจ้าจุนหอกเซ็งเจ้าใดปูดกินกะจูเรื่องบ่มีตีต้มกินสีเจ้าสอนเดินวีเอามายังเรือกแสบมอยดีแต่เมื่อแนวเอออกตึงเชอเอ็ดหอดเจ้าเจียนปั้นปูดกินบักชีจันแบ่งเกืองฟอเตองคว้าจิ้งเรื่อง CDC Nghệ An và คืนนี้ học sinh tiểu học sẽ là ปูดกินย่ำซ้ายฝ่ายมีดูหอดแต่30หอดสีสิบฟันหอยนั่งเหลืองตึงเงินฝ่ายมีดิ่งเหลืองว่าบ่มีดิ่งเหลืองเฮาก็บ่สีและแสบมอยใดเจ้ากินให้คอยก็ว่าแมนดิ่งเหลืองบ่คือเดียวก้างจุนหอกซิงนำมีจุนหอกซิงคือก้นสีหน่อยก้นสีปีหิงให้ละมีจุนแนวเบ่งต่อหอดเมื่อเจ้ากี้หมากเฮาก็ฝ่ายมีเจ้ากี้เหยำไข่ข่าวหนึ่งยังเห็นเหลือตาให้แมนอันใดก้ายเจ้ากี้กะฮือเจืองบ่เดียวต่อแมนแนวกินเอให้ละหน่อยยังฝ่ายปมเปียงก้างแมนดีแสบตั้งเจ้ามุดใหม่ยำนำเจ้าดึกห้องนอนหอกชิงลานฝ่ามห้องคว้าหอกชิงติวหอบจนเจียน